สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น. ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น. และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น. จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น. เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

屎醒香肉，屎买藤屎蛋琴加镜不得皮，去探屎金平铺崩险洗浆。醒买藤醒娘汤，去醒肺洗霜，望路光显计，藤胶肉สมัย。ตอนหับทานเข้าสู่รายการสีแสงแห่งยุคสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพมีรายการที่หักแพงทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีแสงแห่งยุคทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHzท่านผู้ฟังทัศนาเกี่ยวกับผลงานการบริหารเป็นการโฮมศูนย์แสดงให้เห็นถึงโลกทัศน์ศีลธรรมและค่านิยมในท่ามกลางพฤติกรรมตัวจริงแห่งการปกครองบริหารนับแต่ท้ายเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เป็นต้นมาพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ดำเนินการเคลื่อนไหวศึกษาอบรมแห่งการสร้างและจัดตั้งปฏิบัติทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารโดยสุ่มใส่พนักงานการน้ำขันเมืองขึ้นไปโดยเฉพาะแมนผู้เป็นการน้ำสูงสุดเป็นเป้าหมายต้นต่อภายในทั่วภาคอย่างเป็นขบวนฟุดฟื้นสนั่นและอย่าทำอิดของรายการสีแสงแห่งยกในมื้อนี้พวกเขาจะเริ่มจากพฤติกรรมตัวจริงที่มีซีวิซีวาของทางสีจิ้นเพียงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนในระยะที่พันเหตุเวียกอยู่ท้องถิ่นเพื่อสุ่มใส่บรรยายขอเรียกห้องรวมของการเคลื่อนไหวศึกษาอบรมในข้างนี้คือสั่งตั้งพรรคเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมสร้างความสุขให้แก่ประชาชนกำหนดนโยบายตามหลักวิทยาศาสตร์และเหตุแท้ทำจริงและปี2026ก็เป็นปีทำอิฐที่จีนเริ่มปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15เมื่อนี้พวกเขาจะทบทวนคืนเรื่องราวอันอบอุ่นในอดีตเพื่อหับหู้แรงที่มาของทฤษฎีและพื้นฐานพฤติกรรมตัวจริงของทัศนะอันถูกต้องเกี่ยวกับผลงานการบริหารท่านผู้ฟังอยู่นครจียชิงแขวงเจ้อเจียงเขตแคมป์ทะเลทางภาคตะเวนออกเสียงใต้ของจีนมีรถเมล์สาย101เที่ยวเสื่อม